แค่รักหัวใจผมคงมาหลายเดียวผมคงชีวิตอีกกี่ผมคงเอาเยี่ยวเว้ยผมคงมาหลายเดียว